0: เดียว
1: จะคุณว่าก็เช่นอูหุ่นดอกไก่โซกับไก่สีโซนี่นะชิมนี่มีดอกไก่ไอ้เจี๊ยชิมนี่สู้กับลิขิตเหรอนะดอกไก่สีดักกับกลางอ่ะชิมนี่สู้ผิวเหรอก็ไอ้ของนี่จะเบรกไก่เอ็งโตแล้วที่ละตะไก่ดี
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ไก่ดีจริงนี่ละ
0: ฮัลโหล谢谢来了อะไร
2: ชักกุนชักกุน
0: เหรอเฮ้ชักกงเ
2: หรอว่าชาลีเอ็งโปเอไอช่วยกว่าบ
0: ่好谢谢哈好来了嘿 hello 嘿
3: 喂
0: 嘿
3: 小姑
0: 嘿对对嘿
3: 我想问你那个小朋友五六年级呀哈
0: 嗯
3: 要吃那个钙粉呐你钙吃偌济哈？
0: 你讲五年级呀、喔？
4: 钙粉
0: 哦，五年级来，我跟你讲哦、喔，因为五年级是已经要开始哈、喔，这个发育成长的黄金期，啊个牙齿哈换牙哦、喔，置换恒牙哈、喔，这一定爱吃钙，这是医保钙黄金期啊，一天你上少会当好吃两匙啊，哈、喔、最少哈。喔
4: 哎，
3: 现在
4: 现
3: 价，
4: 现
3: 价是平
0: 平啊，尖尖。较尖的啦，一边一时啊，你都较尖的啦，嘿，好不好？吼，这个尖。
3: 大人一时啊，尖尖啊，囡仔嘛一时啊，尖。
0: 对啊，伊发育期啊，这伊的身体，伊的骨骼发育期，嘴齿嘛是啊，牙齿也是啊，这个都是发育成长期，所以需要钙啊。发育的时阵就是钙，一定爱补会够，伊就会好啊，伊就会发育了好啊。不管是吼，做在骨骼发育啊，人的钙管啊，哦，体质的发育，还有牙齿、嘴齿，这拢有关系到。所以这个时阵，这你好，一时尖尖，一钙一时一钢两钙哈，就这样子，好不好哈？好，加油，好，谢谢。一雄公格蜜的铃声 ，Hello， 谢谢来断线的朋友重打，好来 call in 电话0800-77-55-99